ဘကံဘမမစင်စကလတ်စမြန်ဘမတိုင်ရမကိဘွိုင်ဘွိခန်ခီအစမေဒီဂရိုင်ဂရောင်းလိုက်စတန်တဖန်တွဲခိုင်ကရစာဖန် MCDM တုကမောယာခိလာဟေစတန်တချေကနေတပ်လန်နိုင်ရွန်ပရိုက်ခန်ခီပွန်ဒီပွင့်ဂျက်ပရူတပ်လန်မန်ပူစုခဆတ် MIကအလျာတတိပွန်တီတော့လာယောက်ယောကာကီတတိပွန်ကွယ်ကတောင်းဟေဖန်မောကတခီလျာကငါလူစငါပလက်စငါတပ်လန်မန်ပူစုခဆတ်ဟိုတီပွင့်ဒီအုတ်ကောရာပူစင်မဇက်ပရူ MI ကအလျာမခနန်ချစ်ချောဖက်ဒရယ်မကူယူနက်အန်မိုင်းဖိန်တင်ပခုတ်ခုဖိန်မြိုင်ချစ်ချောရန်ရောင်းနိုင်ရုံပြိုင်ပွန်တီခရမ်ပေါတတဲကာကီအပေါ်နီကွေကတ်ချောင်းဟေမခုချောက်ကထုံဘုံကြီးจุดจอกระตับแต่ฟงติงชอบลูกกากิมะกุยเฟเรยูเนตอจุยชาปนติตองยำหอยตับแลนมันปุสุสากิมองขึ้นนั้นประมอมะกุยพีทีเอฟไม่ประมอจุดจอเรียงแล้วในรมปรายปนติยูกังจอติหมอมไอปนิกุยกระจองมองคือเจ้าปนิติปิตับแลนมันปุสุสากมอประกอบหอมกะรีปนติยอกยอกากิยูนันเฮพันหมอดีผิดกินนายกันเขียอังดมอดีอบกว้างหักแต่ก่อนรับเสียงหมอกระดาษเดที่หักแต่ติงมะกุยจุดจอตับแลนมันปุสุกสักจากรูนอกีก็ปนที่ปุยไม้ตรงกลับไปอยู่จุดจอตับแลนในรมปลายหมอกระฟารอมฟาริตติปนิกุยกระตองเฮตับแลนในรมปลายไม้ตับแลนก่อนรับเมืองของอุยปนที่อยู่นายไม้ตับแลนมันปุสุกสักปนที่ปุยเอ็มไอก็อัลเลียจากปูตะลามท่านหมอจุมจากปูอันแกนแน่กุยติอเมริกันดอลลาร์สไตเซนตมหวยเก่าไตเซนไอ้คนกุยกาตองเฮ้ยสตังราจิจิแกนแน่เมืองกันนีตาเมืองเชสไม้เมืองญี่ปุ่นแคนคีประมอจุดจอก่อนเป็นเมืองเมียนมาประหอยกระเดะเมืองอันแกนแน่ปนดิครอมติอยู่กันจอกระยอกยอติสงายกระเนียกจูอย่างซันสุจิกระจายตินมกระเดะขี้เลียเก่าติมสงายปนดิอยู่เนี่ยนมปังส่วนอันเฮเมืองกันเนตากระดูเฟงแฟงกูวาแคนคีปนดิทงปงดิลังกระกระจายติจุดไม้ตักตายพอมอจุดจอประเวกระดาอันมอจะอยู่การจอเมืองปูปองติอยู่ไม้กระราบือเสิงเฮกร้องกระไปอยู่กี่แกนแน่กระดาอันเปาหลูตะกุ้งพันยาอังสันสุจีก่อนอิ่มจูสสังปุ่นปลีคดีไม้พอมอจุดจอจะอยู่การจอเมืองปูปรือท้องสสังปุ่นกล้วยกระหลอกล้วนกี่คุกอยู่กับปะกุยเป็นกลอมเฮยอมอันจะกวางกายเมืองแฉลอกล้วนกี่คุกอยู่กับปะกุยเป็นกลอมเฮยอมอันจะกวางกายเมืองเชสไม้ประมอเฟงเรด

0: กระต่อยสตังปืนจุดชีกันแน่ตับแลนมันปืนสุกซักเข้าไปอยู่นอกกว่าสลาแขนขี้อังตมอสั่งลุยคิดต่อปืนกลอมกระเดาตุ่มตายจูยะก่อนรอปืนมือส่วนสังปืนกุยกระเกาะจงสอบสิบพร้อมนอปูนที่คำคือกาจีนอปมจุดจอบลักระกุลาตมกะอากระกระกุมตมูเฮกระดามังอเมริกันปีนางสุกเกาะเฟนนิวยอร์กปูนที่อยู่กันจอกระกุมกระดาขีดเลียเกาถึงสงายสงายแอนกันขีปมจุดจอบปุยเป็นกลอมคักตียาวกาลายแอนกร้องกระประโยชน์ตับแลนมันปูสุกสักแขนขีปืนกระกวางกระตัดดาราเริงไดโนพันหมอปืนอุปติอ่านอังกุยกราคอไมตับแลนพันหมอกร้องกราบจูคริกิดยูกวายสลาแคนกีดูฟีกิดเอิญตังอาพันเป่าหิตยาโซนตับแลนกุยกราคอมกิติส้นสังปนกุยกราเกจงส์ออฟสปรอมนอติติปนดีอยู่นานอีปนกุยกราชองเฮมกันนั้นกระเดคีลุยปกุยกลุ่มตับแลนมันปุสุกซากปนดีอยู่กันจอกวายสลาร้องกลับไปอยู่นออังตมกระปราปสีอังตลุยเดตโตสอบสิบรอมกระดาตุมตายอจุยะกราปืมังนออายุนานสังลังติอยู่เฮท่านหมอตาแม่ออนไลน์แคนคิท่านหมอลูปอานอมึงนอก็กล้วยกระเย็นกระยอกถึงหมอถืออันก่อนไหนก็อังละกุยให้กล้วยกับกุกกี้ติอยู่กันจอกระเย็นกระยอกหมายประมอแรงแล้วไหนรุมปลายอายุนานแม่หมอก่อนนั้นประมอจุดจอบพักติกระกุมอันอังกุยกระยุมพร้อมกับยังตับแลนมันก่อนอายุนั้นกุลาตมกาสนาตังเมืองไม้ประมวลจะการกายตับแลนมันปุสุกสักตะแม่ออนไลน์ปุนติยาวปีพันหมอตับหลักหมอกรายปุสึงประแกกายกุนายตับหลักแก่แน่หมอแลนอย่างแล้วไหนรุมปลายปุนติยุการจอกรายยาวตีพันหมอตับหลักแก่แน่หมอจุดจออมโยตาติโมคริสีอภัจจ์ NLD จุดจออมโยตาเนยโยฮิอจุยะนอกอสเมติยาวกากิอากตะกรองกระกุมตติยังมกนั้นกระเดาะสนะไหนรุมปลายอย่างราวนอกีมคือกุยกลับปองกิติติงหลังอย่างราวกิกรองกับสเมติฮูกระเดาะสนะตะกระเฟเรดิโมคริสีส่วนสามที่จะมองการจอบพร้อมประจอส่วนกราบือซึ่งปุ่นที่อาหมายนอกราบช่างหมายเมืองยำมาพันมองกระปอกแยมเองประจอติดที่ปืนกล้อมอาเซียนจะชอบจะการตีมองประติงจือส่วนสามปุ่นกุ้ยกระเกาะจงกระอุดกระกุ้ยกราบือซึ่งนอกก็รู้ที่ตึงจอยกราบือซึ่งนออาจุนันกระดับกระกุม
1: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဘန်ဟေစတပ်ပွန်ချစ်ချီကနေကဒေါက်တာတရတဲ့တင်းစကိုင်းဘင်ကူတာကူတီခိပဟိုင်းလွန်ဒခိပဟွန်မိုင်းတုံဟိုင်ကဒခိလျာပွေကရာဖစ်နိုင်ကဒအန်ကနေတပ်လန်မန်ပွေစုခစပွန်ကွေကရာယုံတုံဝေလူကပွေပမတ်ကွေကအလျာကပလကရာတပ်တဲ့ပလကရာနိုင်ရုံဘရိုက် PDF ပွန်ဒီပလီလိုက်စတန်ယုံနန်ခိပဟိုင်းလွန်ဒခိပဟွန်ဖွန်စငိုင်းဘင်ဂျမာပင်เฟงมงชัวปมตับแลนมันปูสุกซาคุยดิหมายชื่อตะลามมกนั้นจุดจอบลักระไหนรุมปลายปนติแต่แต่คีกุยกระชมปลักระตับแลนมันเลียกเฮออมอันเดอร์คีพวนเกาติมสงายเฟงยิมูกระดูเนี่ยยังตะมูมอจุดจอบตับแลนมันหวยหมายชื่อตะลามปมจุดจอบตับแลนไหนรุมปลายก็ปนติแต่แต่คีปนติกุยกระชมลุยก็กุยกรามัดวิกาเอปนกุยกราต้องดอกิลยาราสงายเพ่งช่องอูอังอาเรียงร้าปกุยตะเสียตับแลนมันปุสุกสักคุยกระดะขันเยยังมันชูปมอจุดจอนายรวมปลายขอสอรียงติดเต็บแต่ปนกุยกรายุมตังอาลุยกะกุยกรามัดทีมก็ปนดิปลีไลสังจุนันเฮพันหมอกระดอกที่อยู่กินนายแคนคีปับลักระกุจักกุตือตับแลนมันปุสุกสักไม้ตับแลนรังราวพีทีเอฟแคนคีส่วนสังปนกุยกระเต็มกระจอยตายแยกมาเกินที่ปมอปลักระเอนยูจีการจอปลักระตับแต่ฟงติงจอบปนดิกกยูตื่นยุนันในปนดิกุยกระท้องเฮสตังผ่อนจืดชีแกนแน่เมืองปลักไพรส่วนสังปนกุยกระแน่ย้อมรังราวมาแคนคีจุดจอบเบาๆติดฉักก็พันหมอกระดาเมืองยำมา กระปอกยำเย็นตับแลนมันปุสุกซักปลากระเติมกระ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปลาหมูนี่ทานบีแล้วงารุงูนี่บาผิดตามรู้งารุมาอัดแต่สีดีอัดแต่สีดาดูบาลูกตามรู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่มาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สูบีรอจะมาตัดดีมวยทาบาเลยลูกชอบตัวเลยเลยจะทั้งใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบูใส่จะก็ชอบรู้ไม่อาบูเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีเดียเลย
1: Oh, yeah, say that for me, show me, yeah, boo. Say that. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาติจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้นี่ปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบ่ลงมาบ่รู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเสร็จแล้วงาอ้างวยแม้สุพี่แล้วจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เอ้ยจะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปว่า60จะไม่จักกูไอ้จักก็ช่อลงไม่อยากกูติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแล้วสิเด้เด

0: up and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the encounter drop. Maro let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hopeful. And that can be. Don't car can be sitting, let me get a wind and regard. Maro be the way. A gentle sit a job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Missionary again, I lay. A battery, big yala. Not a big way. Oh, I look it. With that, so good people. My jewelry good, Chappy. Serious. Diverse in knowledge. Did you cagway, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจริงเนี่ยอัตตาตัวเป็นแค่อะไรมีอะไรพี่ดูเรื่องงานรูปมีกลมมันมาเลยงานรูปเป็นตัวเดียวงานรูปเป็นมีอะไรงานรูปเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่กูเป็นจริงชอบสองที่ได้ไหมสองที่ตัวไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: มารู้เลยที่อันนี้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอชดีเช่นทำไมมารู้เชื่อใจจุดนั้นสุดตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก